0: ปั้มปอนตกน้าเลยน้องคนนี้มันไม่ชอบกินชาโอ้กันน้าอยากก็ทานเลยปั้มปอนรู้ปั้มปอนเด็กก็บังคับไปก็ตุนมาเลยก็ตาไอ้ชาแค่กินมุ้งมือแค่มุ้งที่ว่ามือแค่มุ้งที่ว่าปั้มตัวโอ้ยงั้นมุ้งปั้มตัวมือที่เขาจะมุ้งที่จริงแค่เราต้องเอาเนี่ยไอ้เอาขวามือชี้เจนมาทักกันแล้วก็เอามาคุบก็ไปทำ
1: ทำไปมาเหมือนกันบินก็ขนาดสลายพรุ่งนี้กลายมันเองนะอบมีดิกมาสิพี่อาอบแกบนนี้จ่ายคลายนะนี่คลายไม่ยาจะไรพรุ่งเจี๊ยบลาชินียามันในรกเงาก็ตั้งยังไงนะมุจงโกมอทุเรียนนะมุจงโกเอ็กเรกันยังนะมุจงโกคุโลกันยังนะมุจงโกอบมาให้กับสมุจงมึงบินทันิชามึงคลายกันก็บอกจักรนี้ก็โนปั๊มโนชาลูกีขัดตังแกกินนักก็เนาะพี่อาบ้านักชันยาวิพนอกระบุรกบนนักอะไรดีค่ะอาบุนก็ก็ตัวงั้นอาบุนโอ้จะนักจักมันนี่จะไรฟรัวอกระรกอกระใบอาบุปองยี่มายังนี่ต้องค่ะมันที่นี่จึงตาคุกอาบุนนี่ท่านี่ว่าจึงขนาดค่ะงั้นลังมันนี่กายเสื่อมงมงอาบุยกเก็บุนี่จ่ายอะไรกันงั้นจึงมากี่รูแต่โอคราบรอรกเงี้ยอบายเกินนักการนั่งจะไรรกน้องเงี้ยเชจะไรรกชื่องี้มันน้องตาบุกบ่นบุกหาบ่นหันกับบุกสิตรารกให้หันไอ้บุยรกกันเงี้ยบ่อบรอรกนั้นบินิลังมักซึ่งสับนักการมังลาขมุนน่าสิลร์ขมุนหามจักขมุนพี่อาบะโอคราบรอรกบ่โอคราหายเกชามุนคลายกันจะไรน้องนักการีผึ่งี้รกHello.
2: Dupur kaham, madam.
1: Dupur kaham.
2: Ang dugray ni Robi sa oi.
1: Dugray ni Robi. Doa ko, nono lamso ko chini panda. O kirang mabagi hambay.
2: Hambay, madam. Parang magulay na hambay.
1: Do sa ka diti nini o topic no ti nini tamo sana. Nini experience tamo tong.
2: Chung bororok no nakarman yung yakupa nakarman manmani awo kay sa ini bising lo amjak mani bising lo sing angli mano apo ke je jara wo boro chamong saya khai ja go nya ka ba sungsok ngo sak saga wo amjak mani ba bising lo so nakar de iman lai sai ko ke nakar jak mani no te ke sung ka bang musra mo mano je pro sung ang yap ni thani saya khai ja nya ka ba ani saya wo ban nakar de Abu bay ani abu bay kubang ma betul serumung mano asal ang saya kaya mana je, mana nak kari deka, ano mazra badly ya. Jadi abu bay yang kau mungkin abu bay yang as saya je kau kaya mano, abu tek saya mungkin yang itu kau tek.
1: Ya karena mungkin.
2: Jadi abu kaisa kaham bay kami ano mesen mana pelajut.
1: Belai si, aw.
2: Seng baru rong no actually seng kami baik kah, mana macam ni maya. Seng kah baik kami non macam ni mana. Kalau bukan saya, hamzah mana bising tu nyong. Jadi angkai saya muzon mana khas ni. Bible logo seng mana Yesus Kristus depo. Aku nak karo tongpo. Hari saya rong ni apa. Hari saya dia cuma ni rong. Oh saya rong tak. Abu John chapter 8 ni 1 to 4 ni semisal mana? John chapter 8 abu 4 ni semisal 4 ikan saya mana? Proses beri abu belai luksa wajah naib beri tayo. Mungkin hari saya rob abu beri no Yesus Kristus ni bukan aku beri tayo. Mungkin Yesus Kristus aku tu to bang mas samong ham kainnya ham tak menikok. Yang kau kaham kok dengan borok no kebang ma bo lang ma rizong kami no ham rizong o no jano ro kebang ma bemas kami bo kaisa pumuk ni jono ta okay oser o kono abo kaisa kyo kesana nih nih ay aburi no tuh paya okay tuh paya bos nka akata kono kono tapur hodakra nang aburi no le kamu kainai kamu sin sini kerang bo sejak tunggu je beri rok lupa tomu tongkang ke mana pasar kita re hadul kita re besar ini kerang mu sejak tunggu mana sih kita bos kuno sali ya pulau bos

คือเนาะจึงนักอะไรต้องไหนแต่นักการมุ่งไปเนาะจึงชุ่มสกใจอะเนาะนายเชลมารกเนาะจอลิมารกเนาะจึงช็อกมรีจีนีหลังมันนิบสกังก็จึงทางไหนงั้นไงพอดีตาบุจึงเต็กเชปันเดโวทนาย

รู้สึกคณะทุกๆก๊อกไทยรู้สึกข้อไรมากกันนางหน้าใครกันนางก๊อกไทยเบลเลคโนค่าต่างอีทางโอเบลเลคโนค่าโนเสร็จเสร็จใครชาริวีทางโอโอรจับมึงพอดีให้หนูให้ไปตั้งสารจับมึงจังขนาดไรเนอะโชว์รูปีเดบุร์มานีขอรังโอ